นว่ามาอัลซานีฮุอิลลัชชัยฏอนอันอัซกุรอวัตตะคซะซะบีละฮูฟิลบะฮรอัจบาقال ذلك ما كنا نبغي